0: ให้เธอยอมฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับตอนนี้ผมยังไม่ว่างมีธุระอะไรเดี๋ยวผมโทรกลับไปตอนฟ้าสางขอบคุณครับสบายจุดจุดจุด
1: นี่คือนวัตกรรมใหม่สุดยอดเทคโนโลยียุค IT ที่ซอฟตี้สบู่สปาอโรมาเทอราปีทา

0: คำว่า dry จะพบอีกบ่อยเมื่อใช้เป็นคำ adjective และมีหลายความหมายค่ะลองดูนะคะความหมายแรกค่ะแปลว่าแห้ง
1: not wet free from moisture
0: ตัวอย่างค่ะ
1: the paint on this door is not dry yet
0: สีที่ประตูนี้ยังไม่แห้งเลยความหมายที่สองแปลว่ากระหายน้ำ
1: thirsty causing thirst
0: ลองดูตัวอย่างนะคะ
1: I always feel dry in this hot weather.
0: ฉันรู้สึกกระหายน้ำตลอดเวลาในช่วงที่อากาศร้อน
2: Cry, cry, ถูกนั่นก็มีแต่ cry, cry, cry อย่างเดียวจะไว้ที่เอาเธออยู่
3: อย่างนี้ต้องตีเข่าไว้
2: ไม่รู้ไม่รู้จะกู้ไม่รู้ไม่รู้มีเอาไม่เอาจะเอาไม่เอาไม่เอาม
3: ีอะไรอ่ะเปล่าม
2: ีอะไรอ่ะเปล่าไปทำแล้วสบายใจ
3: ดุยดุย
2: ดุยดุยไม่รู้ไม่ได้ค่ะ
3: ลบสองนะโอเคเป็นไงฮะ

โอ้พรำอันคันไอกันการการเลยอันเจลมรูปราวมรูปาอือมรูพามดรามามรูชันกับอันกันดรังกับ